0: ั่นโฟเวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute Health
2: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน
3: Mum Forward Extra

0: ม
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.00 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงการคลังเตือนผู้ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน20 กันยายนนี้ผู้ผ่านสิทธิ์รายใหม่ต้องยืนยันตัวตนก่อนเริ่มใช้1 ตุลาคมนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: นายวินิตวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ย้ำเตือนให้ประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดตามสถานะอย่างต่อเนื่องหากระบบแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต้องดำเนินการให้ครบภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะประกาศผลทบทวนสิทธิในวันที่30กันยายนนี้ผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่และสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ถูกพบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นผู้มีรายได้จนไม่ผ่านเกณฑ์สามารถแจ้งกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบและยืนยันรายได้ที่แท้จริงขณะที่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจใหม่ตามมาตรฐานกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือ KYC โดยมีฝ่ายปกครองช่วยอำนวยความสะดวกในพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการหารือเพิ่มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเป็นจุดรับชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มทางเลือกในการใช้จ่ายให้กับประชาชนอีกทางปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์อุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: องตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก17-20กันยายนนี้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทะเลอันดามันคลื่นสูงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้านกองการฝึกกองเรือยุทธการจะทำการฝึกยิงอาวุธประเมินความพร้อมเรือก่อนออกปฏิบัติราชการบริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรืออ่าวสัตหีบวันนี้ถึง17กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
4: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3เตือนฝนตกช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยวันที่17กันยายนจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนขยายสู่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่18กันยายนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยส่งผลให้ร่องมรสุมลมพัดผ่านประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันดังกล่าวอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงเวลาฝนตกหนักมีพื้นที่น้ำท่วมขังรวมถึงติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์ tmd.go.th หรือที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือหากประชาชนพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายภัยทางทะเลต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696หรือสายด่วนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล1465ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันด้านกองการฝึกกองเรือยุทธการจะทำการฝึกยิงอาวุธประเมินความพร้อมเรือก่อนออกปฏิบัติราชการบริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรืออ่าวสัตหีบวันนี้ถึง17กันยายนกองทัพเรือโดยกองการฝึกกองเรือยุทธการจะทำการฝึกทบทวนตรวจและประเมินความพร้อมของเรือก่อนออกปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569บริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรือสนาม4จุดศูนย์กลางทางทิศตะวันออกของก่อรินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีระยะห่างประมาณ4ไมล์ทะเลระหว่างวันนี้ถึงวันที่17กันยายน2569ระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.โดยมีระยะยิงไกลสุด 19,000 หลาความสูงจอกระสุนวิถีไม่เกิน 6,000 ฟุตจึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือและผู้ปฏิบัติงานในอากาศให้ทราบโดยทั่วกันปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์เตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้กลอุบายส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชันรับส่งข้อความโดยแอบอ้างให้ช่วยโหวตกดไลค์หรือร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อหลอกให้เหยื่อกดลิงก์ก่อนขโมยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านและรหัสยืนยันตัวตนแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP เพื่อนำไปยึดบัญชีออนไลน์และสร้างความเสียหายทางการเงินประชาชนควรหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นและตรวจสอบตัวตนของผู้ส่งทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากนี้ควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบัญชีออนไลน์หากพบข้อความหรือลิงก์ที่น่าสงสัยควรบล็อกผู้ส่งและรายงานไปยังผู้ให้บริการทันทีเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com No filler Just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: ังตาลโทร0910787777
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: องตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับราชกิจจานุเบกษาประกาศกบน.มีมติให้ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง4บาทมีผลตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569บรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,400 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีแนวโน้มผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่12/2569เมื่อวันที่14 กันยายน 2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง4 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569จนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569ขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,400 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่16 กันยายน 2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,400 บาทขายออกบาทละ 67,600 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,052 บาท12สตางค์ขายออกบาทละ 68,400 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันมันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Hit after hit Zero skips All energy Mun Forward Extra Music non-stop

0: Run Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่มันจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

ก่อนเดวิดเกต้าแล้วก็เท็ดดี้สวิมส์นะครับในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับกลางวันเราอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงกับเจภัสวัตกับเพลงดีๆนะครับแล้วก็ข่าวสารดีๆด้วยเฉพาะชาวเชียงใหม่เลย8เดือนที่ผ่านมานะครับเชียงใหม่ของเราก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะฮะมีผู้โดยสารบินมาท่องเที่ยวกันนะครับทะลุกว่า 6.53 ล้านคนนะครับเขาคาดว่าช่วงฤดูการท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้ปริมาณท่องเที่ยวบินแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะฮะคาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 9.97 ล้านคนเลยทีเดียวเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วเนาะนี่เพื่อนเจก็จะมาไปเชียงใหม่เหมือนกันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเห็นบอกว่าตั๋วแพงใช้ได้เลยแน่นอนสิก็เป็นช่วงไฮซีซั่นนะฮะนักท่องเที่ยวมากันเยอะเงินก็จะสะพัดนะครับชาวเชียงใหม่ก็ต้องต้อนรับกันแบบน่ารักกันทุกคนเลยนะครับรอยยิ้มต้องมาแล้วนะงานนี้นะ

0: As It Was จาก Harry Styles นะครับปิดท้ายกันแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะฮะชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับมาใหม่ที่มัน Forward Extra FM 88มี Little Mix Nicki Minaj รออยู่กับ Woman Like Me ในชั่วโมงหน้านะฮะSunday morning นะครับ Henry Moody แล้วก็ Dancing in the Flames ด้วยจาก The Weeknd นะครับฟังเพลงกันต่อไปนะคลิกออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com
1: Now we Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร053 242 888

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: LINE แอดแม่ปิง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิษฐานสืบนามพลอยค่ะกบน.ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศดีเซลธรรมดาชดเชย8.43 บาทต่อลิตรขณะที่เบนซินส่งเงินเข้ากองทุน2.46 บาทต่อลิตรเริ่มวันนี้เป็นต้นไปอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: สนับสนุนโดย
9: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ประกาศปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อบริหารระดับราคาน้ำมันในประเทศท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกสำหรับอัตราใหม่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8.43 บาทต่อลิตรส่วนดีเซล B20 ได้รับชดเชย12.08 บาทต่อลิตรขณะที่ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียมส่งเงินเข้ากองทุน1.50 บาทต่อลิตรและดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพไบโอดีเซลตามที่กำหนดส่งเงินเข้ากองทุน1 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินส่งเงินเข้ากองทุน2.46 บาทต่อลิตรขณะที่แก๊สโซฮอล์ E85 ได้รับเงินชดเชย2.53 บาทต่อลิตร E20 ได้รับเงินชดเชย7.30 บาทต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์91และ95ได้รับเงินชดเชย4.19 บาทต่อลิตรทั้งนี้การปรับอัตราดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันในประเทศโดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายน2569เป็นต้นไปมาต่อกันที่กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคเหนือและอีสานและเร่งช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยทั่วประเทศกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่16กันยายน2569พบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุดอยู่ที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก122 มิลลิเมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 16,310 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ66ของความจุโดย4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยามีปริมาณน้ำใช้การได้รวม 8,654 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ53ด้านสถานการณ์อุทกภัยปีนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม28จังหวัดปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว27จังหวัดคงเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย1จังหวัดได้แก่จังหวัดนครพนมพร้อมกันนี้ได้สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทานโทร1460ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
10: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่งบิลค่าไฟปลอมให้โอนเงินเพื่อความปลอดภัยห้ามกดลิงก์หรือแอดไลน์โดยเด็ดขาดและห้ามโอนเงินไปยังบัญชีส่วนบุคคลเนื่องจากการไฟฟ้าไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดผ่านแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Smart Plus หรือสายด่วนกฟผ.1129หากตกเป็นผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปนี่ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวๆเดือนละ 1,800 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money

music. Extra FM 88.

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับปภ.ส่งเสียบรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มระดับน้ำสูงล้นตลิ่งสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อะไรดีบุ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จ
0: ั
1: ดมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาพร้อมขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปภ.ส่งเซลรอดแคสเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำบริเวณตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จากฝนตกสะสมช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุดที่ตำบลศิลาอำเภอหล่มเก่าและตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีขณะที่ระดับน้ำที่ตำบลตาลเดียวอำเภอหล่มสักมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือหากต้องการขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ไลน์ ID @ 1784 DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ. 1784ตลอด24ชั่วโมงต่อกันที่สหประชาชาติเรียกร้องอิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนเข้าในฉนวนกาซาหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตกว่า800รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโฟลเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่าจะมีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายใต้ซากปรักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจใช้เวลายาวนานกว่า10ปีปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับถ้าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 นที่ระดับ2เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:55 นที่ระดับ68เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:28 นที่ระดับ2เมตร89เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:46 นที่ระดับ50เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิษฐานสืบนามพลอยค่ะครม.ขยายโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ถึงปี2574ใช้งบคงเหลือ 3,100 ล้านบาทตั้งเป้าพัฒนากำลังคนกว่า 81,600 คนรองรับ10อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์ Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24 ชั่วโมง
10: เซนโซได
9: เปลี่ยนเลย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาปรับปรุงแผนดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงจากเดิมสิ้นสุดปี2569ขยายไปถึงปี2574ตามข้อเสนอของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยโครงการระยะใหม่จะใช้งบประมาณคงเหลือเดิม 3,100 ล้านบาทตั้งเป้าผลิตและพัฒนากำลังคนรวม 81,600 คนรองรับ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงและผู้ประกอบการ SME การดำเนินงานจะเน้นแนวคิด Skill First Degree Lecture ให้ความสำคัญกับหลักสูตรระยะสั้น 3-4 เดือนสำหรับการ Reskill Upskill และ New Skill ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนรับปริญญาภายหลังได้แต่ต้องฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า50%ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2561ถึง2568โครงการสามารถผลิตกำลังคนแล้วกว่า 90,000 คนมีอัตราผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานภายใน1ปีมากกว่า80%ทั้งนี้การขยายโครงการมุ่งพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะผู้จัดเอเชียนเกมครั้งที่20นำเรือสำราญรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 4,000 คนหลังมีผู้ร่วมการแข่งขันเพิ่มฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเร่งแก้ปัญหาที่พักหลังมีข้อร้องเรียนจากนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้นำเรือสำราญคอสตาเซลีนาเข้าจอดที่ท่าเรือกินโจเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 4,000 คนหลังจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มจากประมาณ 15,000 คนเป็น 17,000 คนสำหรับรูปแบบที่พักในครั้งนี้นอกจากโรงแรมแล้วยังมีตู้คอนเทนเนอร์และเรือสำราญเนื่องจากฝ่ายจัดงานไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาโดยเฉพาะโดยมีเป้าหมายควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการที่พักให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่20จะเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19 กันยายนและแข่งขันไปจนถึงวันที่4 ตุลาคม 2569ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
11: หน
10: หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์เตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้กลอุบายส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชันรับส่งข้อความโดยแอบอ้างให้ช่วยโหวตกดไลค์หรือร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อหลอกให้เหยื่อกดลิงก์ก่อนขโมยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านและรหัสยืนยันตัวตนแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP เพื่อนำไปยึดบัญชีออนไลน์และสร้างความเสียหายทางการเงินประชาชนควรหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นและตรวจสอบตัวตนของผู้ส่งทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากนี้ควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบัญชีออนไลน์หากพบข้อความหรือลิงก์ที่น่าสงสัยควรบล็อกผู้ส่งและรายงานไปยังผู้ให้บริการทันทีเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
11: Listen to Man Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์1อันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
3: Mum Forward Extra

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตือนผู้ส่งออกไทยอินโดนีเซียเริ่มบังคับใช้ข้อกำหนดฮาลาล18 ตุลาคมนี้ครอบคลุมอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางยาและผลิตภัณฑ์หลายประเภทอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าอินโดนีเซียเตรียมบังคับใช้ข้อกำหนดด้านฮาลาลตั้งแต่วันที่18 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครอบคลุมสินค้าอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์เคมีวัตถุดิบและวัตถุเจือปนอาหารซึ่งผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปอินโดนีเซียต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดฮาลาลภาคบังคับต้องมีใบรับรองฮาลาลที่ถูกต้องตรวจสอบได้รวมถึงผ่านการตรวจสอบก่อนการส่งออกโดยหน่วยงานตรวจสอบฮาลาลที่ได้รับการแต่งตั้งและต้องควบคุมการจัดเก็บหรือขนส่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนขณะเดียวกันกฎระเบียบใหม่กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรปรับทางปกครองเรียกคืนสินค้าไปจนถึงระงับหรือเพิกถอนใบรับรองฮาลาลส่วนสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลสามารถวางจำหน่ายได้แต่ต้องแสดงข้อความนอนฮาลาลอย่างชัดเจนและสินค้าที่มีส่วนประกอบของหมูต้องระบุแมงกะดุงบาร์บีทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานอินโดนีเซียเพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยมาต่อกันที่แม่น้ำป่าสักแต่ระดับวิกฤตประกาศธงแดงแจ้งประชาชนขนย้ายของขึ้นที่สูงเฝ้าระวัง24 ชั่วโมงหลังมวลน้ำไหลสมทบต่อเนื่องวันกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวผนังกั้นน้ำเทศบาลเมืองลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักโดยข้อมูลจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำบริเวณอำเภอลมสักยังคงเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์จึงแจ้งให้เทศบาลเมืองลมสักขึ้นธงแดงเพื่อเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังปภ.แจ้งว่ามีมวลน้ำจากฝนตกสะสมบริเวณพื้นที่ต้นน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์อาจกระทบพื้นที่นอกผนังกั้นน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองลมสักรวมถึงตำบลใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและของมีค่าพร้อมระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับ ดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:53 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 น.ที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:26 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:12 น.ที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:17 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
1: อ
0: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

0: อูชิจาแปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: www.mobilepharmacy.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์อุ๊ย

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะครม.เห็นชอบหลักโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทานำร่อง24หน่วยงานเร่งปิดช่องโหว่ทุจริตลดดุลพินิจเจ้าหน้าที่ใช้ระบบดิจิทัลเพิ่มความโปร่งใสอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบหลังประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตปี2568อยู่ที่33คะแนนขณะที่ภาคเอกชนร้อยละ89มองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาตามข้อเสนอของกพร.มุ่งป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องคัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงเช่นการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีและการต่ออายุใบอนุญาตหน่วยงานนำร่องจะวิเคราะห์จุดเสี่ยงกำหนดมาตรการป้องกันและรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนับจากวันที่ครม.มีมติโดยหัวใจสำคัญคือการปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตด้วยการลดการใช้ดุลพินิจนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเปิดให้ติดตามสถานะงานออนไลน์ปรับลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและเปิดเผยข้อมูลให้ตรวจสอบได้มาต่อกันที่รัฐบาลยกระดับสกัดเส้นทางเงินอาชญากรรมออนไลน์ระดับชาติเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงแจ้งเหตุติดตามเส้นเงินและอายัดเงินหวังสกัดเงินมิจฉาชีพให้เร็วกว่าเส้นทางการโอนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งยกระดับการสกัดกั้นเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังพบมิจฉาชีพมีการเคลื่อนย้ายเงินซับซ้อนและรวดเร็วทั้งโอนผ่านหลายบัญชีถอนเงินเป็นเงินสดแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลทองคำหรือเงินตราต่างประเทศและอาจไหลออกนอกประเทศภายในไม่กี่ชั่วโมงโดยกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดทำ National Antiฟลอร์ดมาสเตอร์แพลนพร้อมวางสี่ระบบกลางระดับชาติได้แก่1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงแบบเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงพัฒนาระบบวิเคราะห์ธุรกรรมและรูปแบบอาชญากรรมแจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวรวมกับรับแจ้งเหตุเข้าสู่ระบบเดียวและไล่ให้ทันอายัดให้เร็วเพื่อติดตามและอายัดเงินระหว่างการเคลื่อนย้ายพร้อมยกระดับมาตรฐานในการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงทั้งนี้ปลัดกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้ออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อเพิ่มโอกาสในการอายัดเงินและช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลมกระโชกแรงน้ำฝนที่ตกสะสมอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึงเวลเนสนะคะหลายคนอ่านนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของเวลเนสคือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ physical activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ 150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ไลน์ @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: บ้านธีราถามวังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมชกับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ The Pillar.Pilates สะกด THEPILLAR

คุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: หารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนผลักดันมาตรการไม่เรียกเอกสารสำคัญ58รายการเชื่อมข้อมูลผ่านคลังข้อมูลตั้งเป้าครบภายใน1ปีพร้อมกำชับหน่วยงานรัฐใช้ดิจิทัลแทนการขอสำเนาเอกสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
6: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการด้วยแนวทางไม่เรียกเอกสารสำคัญ58รายการโดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Government Data Exchange หรือ GDX เพื่อหน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนโดยเอกสารที่ครอบคลุมอาทิบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสสูติบัตรเอกสารสิทธิ์ในที่ดินหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบถ้วนภายใน1ปีการดำเนินการแบ่งเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกเอกสารสำคัญ31รายการที่มีข้อมูลพร้อมผ่าน GDX ให้เร่งนำเอกสารใช้แทนเอกสารภายใน6เดือนถึง1ปีส่วนอีก27รายการจะเร่งพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนอกจากนี้จะเชื่อมโยง GDX กับ Linkage Center เพื่อหน่วยงานรัฐเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรผ่านช่องทางเดียวพร้อมให้ส่วนราชการ163หน่วยงานทบทวนกฎหมายและแนวทางปฏิบัติหากหน่วยงานยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จะต้องแก้ไขภายใน15วันและอาจนำกรณีหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ทางนี้มาตรการดังกล่าวมุ่งเปลี่ยนผ่านการติดต่อราชการจากให้ประชาชนนำเอกสารมาแสดงเป็นการให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลกันเองลดขั้นตอนซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: ไปรษณีย์ไทยประกาศเตือนภัยถึงประชาชนหลังตรวจพบมิจฉาชีพใช้กลโกงส่งอีเมลหลอกลวงหรือฟิชชิงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อพยายามล้วงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งานโดยพฤติการที่พบคือสร้างอีเมลปลอมรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มไลน์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนส่งลิงก์ให้กดหรือแนบไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลดจากนั้นจะหลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีธนาคารซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินไปรษณีย์ไทยขอย้ำว่าไม่มีนโยบายส่งอีเมลหรือข้อความเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหากพบข้อความหรืออีเมลที่มีลักษณะผิดปกติขอให้หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ไม่ดาวน์โหลดไฟล์แนบและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยควรตรวจสอบแหล่งที่มาของอีเมลทุกครั้งทั้งนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

0: for you
1: happier นะครับจาก Ed Sheeran ฮะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้พุธกลางสัปดาห์16กันยายนนะครับหวังว่าจะมีความสุขแบบ happy happy happy ขึ้นไปเรื่อยๆกับเพลงที่เปิดนะครับแล้วก็มาส่งคุณเดินทางกลับบ้านเหมือนเคยเจภัสวัตรพัฒนเทียนนะครับ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมบอกกันได้จองกันได้ก่อนเลยพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @ manforward นะฮะเดี๋ยวมีงานจาก Taylor Swift กับ Elizabeth Taylor มี Charlie Puth How Long Stupid Song Olivia Rodrigo นะครับแล้วก็รวมถึงงานนี้ด้วยเพลงจาก S Club 7นะครับและนี่คือ Never Had a Dream Come True นะครับ

0: เทเลอร์สวิฟต์กับอลิซาเบธเทเลอร์นะฮะเป็นผู้หญิงที่สวยครบเก่งจริงๆเลยนะฮะบางทีเราก็อยากจะได้ครึ่งหนึ่งของเธอคนนี้เนาะอ่ะส่วนใครที่อยากจะได้ผิวสวยใสแบบเกาหลีจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของยีนนะฮะบางคนอาจจะคิดไปแบบนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของการดูแลและโปรแกรมที่ถูกต้องนะฮะKorea Brightครับของดร.น้ำหวานนะฮะเข้าใจผิวคนไทยและเห็นผลจริงครับไม่ใช่แค่ดูดีในช่วงแรกเท่านั้นมูลค่า 2,500 บาทนะครับวันนี้มีมาแจก3รางวัลด้วยกันชาวมันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าคนไหนอยากได้อยากไปผิวใสแบบเกาหลีแล้วก็พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward รับสิทธิ์กันได้เลยแจกให้3สิทธิ์ด้วยกันนะครับรีบส่งมานะครับมี3สิทธิ์เท่านั้นผิวใสสไตล์เกาหลีรอคุณอยู่กับโปรแกรม Korea Bright นะครับ
1: มัน Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ชั่วโมงนึงหมดเวลาอีกแล้วนะครับอย่างไวเลยเหลือกันอีกชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าได้ฟังออนไลน์กันด้วยนะครับเฉพาะออนไลน์เท่านั้น live.man/extra.com คลิกมานะแซมสมิธนะครับ featuring กับคิมเปตราสกับ Unholy Pixelot นะครับกับ Cry Me Out และ Mr. Know It All นะครับจาก Teddy Swims ยังอยู่กับเจพัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: เชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เหมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
2: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเหมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปีเล่นเน็ตได้100กิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
5: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
6: โดยธีรธรรมมังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1 ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Finas Q นะครับกับ Roses นั่นเองนะฮะแม่พอพูดถึง Roses แล้วก็ต้องนึกถึง Rose กันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่า Rose กำลังจะปล่อยเพลงใหม่นะคุณผู้ฟัง17กันยายนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวลาบ้านเราจะเป็นเช้าวันที่18เลย 6:00 นใครจะตื่นมาฟังหรือเปล่านะฮะเพราะเธอไปเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์นะครับกับ iPhone 18 Pro แล้วก็ใช้มือถือเนี่ยในการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยชื่อเพลงว่า New Trick นะครับเดี๋ยวรอฟังกันได้รอเหมือนกันเพราะว่า3สาวเขาปล่อยเพลงมาหมดแล้วเนาะกับ Blackpink ก็เหลือ Rose นี่แหละนะฮะ

0: ฟังเพลงกันเพลินๆนะครับเดี๋ยวเบรกแป๊บเดียวนะครับข่าวต้นชั่วโมงอัปเดตกันหน่อยแล้วก็มาฟังเพลงกันต่อด้วยกับเจภัสวัฒน์ที่มัน Forward Extra ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเนคกันนะฮะเซเลน่าโกเมสและมาร์ชเมลโล่นะครับกับวูฟส์ครับมีเดสโซทรูด้วยงานจากเกรซี่อับรามส อดัมลาวีนอาร์ซิตี้นะครับกับล็อกเวย์เดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆนะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที
1: ่ live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปยังแท่นรับการถวายความเคารพในบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามลำดับผู้บังคับการทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วทรงประทับยืนเพื่อรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติ มีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่21ถึง22กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสวัตรนะครับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect รบกวนหูฟังนิดนึงนะมีใครฟังมัน Forward Extra FM 88นะครับอยู่จากทางไหนบ้างในเชียงใหม่นะฮะหรือว่าไกลออกไปจากนั้นรับสัญญาณชัดเจนดีบอกกันหน่อยสัญญาณไม่ชัดเจนบอกกันหน่อยหรือใครถนัดไปทางออนไลน์แล้วต่อคอนเน็กกับบนรถได้แนะนำมาที่ live.manforwardextra.com ด้วยนะฮะคือเราก็นานๆทีจะถามทีว่าเอ๊สัญญาณโอเคไหมนะไปถึงตรงนั้นเป็นยังไงหรือเปล่ารบกวนผู้ฟังผู้น่ารักด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนทาง LINE @manforward ชาว manforward extra ก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะเดี๋ยวต่อไปถ้ามีแจกของรางวัลเนี่ยคุณจะได้รับของรางวัลกันแบบไม่ต้องมีข้อกังขานะฮะรีบเข้าไปลงทะเบียนกันนะ

0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเปิดเพลงส่งท้ายไปเจนนี่กับ Less Than A Lover เพลงโปรดช่วงนี้เลยฟังวนไปเรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อกับ Manford Extra นะครับพรุ่งนี้เจภัสวัตกลับมาใหม่ทั้งกลางวันแล้วก็ตอนเย็นเลยวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยบ๊ายบายนะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manford Extra

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎใหม่เมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: Money Forward Extra

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะสื่อกัมพูชาอ้างนักวิเคราะห์ท้องถิ่นวิจารณ์ท่าทีไทยในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลภายใต้อันครอสที่สิงคโปร์มองไทยยังเน้นการเจรจาทวิภาคีพร้อมย้ำจุดยืนด้านอธิปไตยและสิทธิทางทะเลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สื่อกัมพูชารายงานความเห็นนักวิเคราะห์ท้องถิ่นภายหลังไทยและกัมพูชาเปิดกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสที่ประเทศสิงคโปร์วานนี้โดยทั้งสองฝ่ายนำเสนอจุดยืนต่อคณะกรรมาธิการประนอมเป็นครั้งแรกท่ามกลางข้อพิพาทเรื่องการแบ่งเขตแดนทางทะเลที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สื่อกัมพูชาอ้างถึงมองว่าถ้อยแถลงของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยสะท้อนทั้งประเด็นอธิปไตยเหนือเกาะกูดการปกป้องสิทธิทางทะเลและข้อพิจารณาทางการเมืองภายในประเทศการใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวในการยืนยันสิทธิและอธิปไตยอาจมีเป้าหมายสื่อสารกับกลุ่มการเมืองและสังคมภายในประเทศขณะเดียวกันการที่ไทยเข้าร่วมกระบวนการอันครอสก็เป็นแนวทางที่ช่วยให้ไทยยังสามารถแสดงจุดยืนด้านกฎหมายระหว่างประเทศควบคู่กับการรักษาช่องทางการเจรจาทวิภาคีไว้ขณะที่นักรัฐศาสตร์อีกคนซึ่งสื่อกัมพูชาอ้างความเห็นระบุถึงความแตกต่างของจุดยืนระหว่างสองฝ่ายโดยเห็นว่าฝ่ายไทยเน้นหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการแบ่งเขตแดนทางทะเลแต่ไม่ได้สนับสนุนข้อเสนอของกัมพูชาที่เกี่ยวกับการจัดทำกลไกพัฒนาทรัพยากรร่วมในระหว่างที่ยังไม่มีกำหนดการแบ่งเขตที่ชัดเจนสำหรับฝ่ายไทยนายศรีหศักดิ์ระบุในการเปิดกระบวนการว่าไทยเข้าร่วมด้วยความสุจริตและตระหนักถึงพันธกรณีภายใต้อันครอสโดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาการแบ่งเขตแดนทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิของไทยและเปิดทางให้ทั้งสองประเทศเดินหน้าต่อในฐานะประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าประเด็นที่เข้าสู่กระบวนการคือการแบ่งเขตแดนทางทะเลและไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนรวมถึงเกาะกูดทั้งนี้กระบวนการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชาจัดขึ้นที่สิงคโปร์ระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ12เดือนก่อนคณะกรรมาธิการจะจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีขณะที่ไทยยืนยันว่าจะดำเนินการกระบวนการบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศและมุ่งแสวงหาทางออกที่สันติและยั่งยืนปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรจะวันไนท์สแตนด์หรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเ

0: วัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
1: Month Forward Extra Happy Family Time
0: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
3: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
4: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
5: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
6: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
1: Month Forward Extra. We play

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
6: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทรWood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส
7: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
8: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะครม.เห็นชอบปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกแก้น้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันเฝ้าระวังบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีในปีงบประมาณพุทธศักราช2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการครอบคลุมโครงข่ายครองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครโดยการแบ่งดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1เร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงส่วนระยะที่2ดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันเฝ้าระวังบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือและผู้ประกอบอาชีพทางทะเลเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยทะเลฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลมีคลื่นสูง1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนชาวเรือและผู้ประกอบอาชีพทางทะเลติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่นบัตเตอร์ซีรีส์ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึงมิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมชกับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด T H E P I

0: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้าม

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: เสียสั่งรถถล่มราคา
1: แถมสนั่นเมือง
0: สะเทือนทั้งจังหวัด
1: Thunder Wave 110
0: 125
1: Super Cup
0: Scoopy
1: Tiono Plus
0: Lee
1: Click
0: และ PCX
1: ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท
0: Thunder Wave 110
1: ราคาเริ่มเพียง 39,900
0: และ Honda Scoopy
1: ราคาเริ่ม 49,900
0: บาทเท่านั้น
2: ยังไม่พอ
3: ของแถมจัดเต็ม
2: ทั้งตู้เย็น
3: เครื่องซักผ้า
2: เครื่องทำน้ำอุ่น
3: สูงสุดกว่า
2: 8,000 บาท
3: โปรแรงแบบนี้
2: เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
3: มั่นใจ
2: บริการหลังการขาย
3: การันตี
2: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
3: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
2: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
3: ต้องที
2: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
5: ต้องมาที่

0: นื้อนึกถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Manforward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
3: Oh yeah
2: And let the hits keep rolling Manforward Extra Music non-stop

0: with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. No filler, just killer hits. Man Forward Extra, music non-stop.

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Hit after hit Zero skips All energy Mum Forward Extra Music non-stop

0: just like
1: this is Run Forward Extra 88.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: บีมั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: Win Clinic อยู่ในโครงการเชียงใหม่ Business Park ซอย5 Facebook Win Clinic หรือทาง LINE @Win Clinic
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
2: า
1: อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home

0: านซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

6ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ูมิคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยังยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: will be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งย

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777